0: ว่าร่ากว่า
1: โอ้เอบาตาวิ่งเก็บอุตเกะกิซาลุสาวอกมวานานาโอ้น่าตายเลยไอ้ซุ่มซุ่มคุณทุ่มเงินซะเฟลวิจัดซะเฟลก็โลเสียดีสักิงมาไม่ดีจะเป็นยานเอกีทุกครั้งนั่นเลยนะคือบิษณุกายนายอยากกันนิติสั่งลูกที่พิศวาหกตับามแม่มาMuchimukulu Miss Muchimukulu เล็กอาเจนดูเล่นนักเกี่ยวดมดิฉันดูดิเสร็จดิสูบีดิเลชูมีเอ๊ะเบบีมันบ่อุดเล็กเอาตัวว่าจะมุทมุทามุทิมุนโซลินเชนเยลานาคาปาเชวกเตเลติลเวนอสโอปานุลุตโฮโซนาลีเอบังกันนิตูบัตลาฮุติจักตุงกามโอคาปาคาควินีย่าบ่าวซูซูกามาเจจูซูกาวิวฮัตเตเลปิลวานานาคาคาพัตเลปามิงเอชูกิเลฟูบาเซนเอาสิเบมุนOh yes. Zero eight six triple zero three zero eight four. WhatsApp point to 079-758-5066.Motomo ran out to Azabawis along Nagyo Sebisa Wanuna Moto, Uka on Swelling Tangela Gaposo Pano lose a house, Lita and Yen Rias Hippisoban, Mosamuzi Hen Nagy, even Korikam one outside Gokomezo to Gokomala, Tatra Sahan, Kissi and a guy. 086 6 0 3 0 8 4 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 kamora ha o ka mono ha ba wetsa voice note voice record ha ti sam o mpheta ba ska ba le tenta ba etelele ya bo 2 minutes 1 minute 30 seconds se le telela hono bunyane he 40 ma ko ha o thu etelele 39:40 wa qoqa o ya tabeng ka kotlologo me o hatise molaetsa ho gutsitse ska nna ka utlwa o utlwa ntse ke bua le wena ka ntle o hatisa molaetsa re tlo thulana mo yeng ka nnete ha o hloka le valo me re bue ntaba yene e be bue ntafu le mo ha isi yona re tlo tshwagelana ka nnete ha ke tlo gona e re utle ka mona sentse ke bona molaetsa ke a bona kuna o hatisitsweng ha re tshepe o bua taba ene re hloka
0: ai matsepetse puka ei mtshamedi sale ke be ha letso phahleng na hana o tloa 2014 go tlona le motho until no 2026 ai go tsole monate te mara ai ha re niks so ke feela gore ka re ke tshinyetsa nako I don't know I think it aba ke se wrong ka thola motho kwedi akare hona wa nyala a shikitlo dumele because o ke na lena 2015 tsa reka dikoloi a reka wa sebetsa mara ha re niks ai shehle yo
1: 11 years ago fela ngwana ntso thube sele sa molono nana besa besa wena ha ha ntse ba le mo fela motho a nana go na le ntho tse ding tsa pushana le tsona bophelong ya na sala e bua o yeme ona mo a re o yeme ntwa ke go go yeme motho ena ha ke bona ke ukwita ba ha ha ke ke ga ma
2: ah o mentsa ke Miss Dolly Parton I'll forever love that woman it's too late that song but all of the best me wa ka bona pina en mentsa kana ma ring just because I'm a woman amo ya ha ile robala ka khotso that melo re sevile ka mmino wa hai tshera leboa
1: okay lala ke khona ke yona na go na go uma mele pele molaetsa ka go kene na go nyona ye sentse ke tshetle ya taba utlwe ka reng ge mathamono ka ofela